0: กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิ้วซิ้วซิ้วสิคุ้มกว่า
3: สายบุญยางเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกัน
5: เ
4: ล
5: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
6: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: เรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
1: อ่ะใครอยากได้เลขเด็ดเริ่มค่ะ

0: มาไม่แน่ใจว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้มันจะเร็วไปไหม
1: จริงๆหนูพี่มีอะไรก็บอกเดได้เลยนะคะ
0: อาตมาตัดสินใจแล้วว่าจะศึก
1: ทำไมอะคะหนูพี่มีอะไรไม่สบายใจปะคะบอกเดียไม่ได้นะคะหนูว่าจะบอกวินหรือจะบอก
0: อาตมารับโยม

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ปี
3: ๊ไอ้ป้า
2: ป้าป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
6: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: แน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิว USP
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ตีอาตี
7: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไล
7: ่สบู
6: ่ยาสระผม
7: ผงซักฟอก
6: ยาสีฟัง
7: น้ำตาล
6: นมข้น
7: กาแฟ
6: น้ำปลา
7: น้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: กำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: สวัสดีครับคุณป้า
9: ฮะป
8: ้า
9: ป้าป้าป้าว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
11: นี่เลย
12: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติธรรมชาติ
13: อ่ะลุงใช้ซะ
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
15: ดียังไงหรอ
14: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: โอ้ดีจัง
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
17: ป้าอยากไล
16: ่สบู่
17: ยาสระผม
16: ผงซักฟอก
17: ยาสีฟัน
16: น้ำตาล
17: นมข้น
16: กาแฟ
17: น้ำปลา
16: น้ำมันหอย
17: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
16: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
18: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
16: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
19: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ล่ะดี
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
2: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า

Radio.

ไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าพี่เลือกหนูห้ามคุยกับคนอื่นจะเห็นพี่คุยกับใครพี่อาจจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะพี่อยู่กับใครอย่าให้รู้อย่าให้รู้แม้จากกลางวันและกลางคืนหนูดุอย่างเนี้ยเตรียมใจไว้เลยระวังจะไม่

คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: กมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่า
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: สวัสดีครับคุณป้า
12: ป้า
13: ว้าย
14: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
15: นี่เลย
16: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
14: ธรรมชาติ
17: อ่ะลงใช้ซะ
16: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
18: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
18: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
18: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
19: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
20: ป้าอยากไล่
19: สบู่
20: ยาสระผม
19: ผงซักฟอก
20: ยาสีฟัน
19: น้ำตาล
20: นมข้น
19: กาแฟ
20: น้ำปลา
19: น้ำมันหอย
20: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
19: เอาน้ำส้มด้วยนะ
21: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
19: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
22: ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
23: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: บี
4: ป้า
3: ป้าป้าว้ายบีเราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
7: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
10: ไปกันเลย
11: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
4: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเชฟ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะ
6: ป้า
5: ป้าป้าว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
10: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
11: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
12: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: อาตีอาตี
5: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
4: ป้าอยากไล
5: ่สบู
4: ่ยาสระผม
5: สักฟอก
4: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
4: นมข้น
5: กาแฟ
4: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
4: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช้อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็ม

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: ป้า
5: ไว
6: ้นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
5: ไม่มีเวลากลัวแพ้
6: นี่เลย
7: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติ
5: อ่ะลงใช้ซะ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: Yeah!

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
7: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: กาแฟเขาช่อง
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ฮะป
7: ้า
6: ป
7: ้
6: า
8: ป้าว้าย
9: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ
10: ้นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
9: ธรรมชาติธรรมชาติ
8: อะลงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: Ying say yin

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
3: 3ลิตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปปอเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: อาตีอาตี
9: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล
9: ่สบู
8: ่ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัง
9: น้ำตาล
8: นมข้น
9: กาแฟ
8: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

0: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
1: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ารเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิว UHP
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปปอ
5: สายบุญยางเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
6: ไปกันเลย
7: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม tunew.com นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport Tourism โดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททท.คาดการว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
8: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกลุ่มคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองพิษกว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
9: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
10: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
9: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
11: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซมและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: 7นะคนแรกของเราส่วนวันที่8วันที่9ก็จะมีตามสเต็ปไปเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบกันนะครับในย่อมหนักของเรานะที่ไปแข่งขันกันที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานครับวันนี้วันมุกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทร์ธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนก กุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัญชินชายวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงครพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวจากการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมืองวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้ง2ประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเรนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบายาสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เท ทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venture Rise Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมประสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสการาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้ว แต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
12: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไพรส์นียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโพสต์การ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวคัพ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569 รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิตคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
15: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปปอ
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟน้ำปลา
7: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิเนี่ยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ซิงเกิลพอๆจากเจสเตอร์ด้วยนะฮะคนไม่มีแฟนหยิบมาฝากคนไม่มีแฟนทุกท่านนะรวมถึงคนที่พูดอยู่นี้ด้วยนะก็โซกันต่อไปฮะเนี่ยความรักเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้กันไปยาวนานนะฮะชีวิตต้องไม่หวั่นนะหากสักวันต้องฉายเดี่ยวถ้าสิ้นปีนี้ยังไม่มีแฟนขอให้คนฟังก็ไม่มีเหมือนกันโสดแล้วผ่านทักทายกันด้วยนะฮะ 95.5 Gift Angel Radio คืนนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: Gift Angel 95.5
0: อยู่กับโดมอน Angel แล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับยูนิฟนะฮะยูนิฟเฟสอร่อยเฟสแบบง่ายๆนะครับได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆนะฮะทางเลือกเพื่อสุขภาพดื่มยูนิฟเฟสเฟสทุกมดฟีลกู๊ดทุกวันมีวางจำหน่ายแล้วนะฮะวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณรวมไปถึงฮันไตยี่สุนซูเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขากันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขานาดีสาขาโพสีที่อยู่เป็นเพื่อนเราตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับยูนิฟเฟช
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิฟเฟชอร่อยเฟชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิฟเฟชเฟชทุกมูลฟีลกู๊ดทุกวัน
0: เบรกนี้อยู่ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้กันด้วยนะครับเพิ่มเติมงานเพลงเพาะๆกันเข้ามาได้ที่0422482242นะครับ SMS 4221095แล้วก็ทางแฟนเพจกันด้วยนะครับ facebook.com/gipangelradio สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยในงานเพลงเพาะๆครับมาเติมความหวานกันดีกว่านะครับเพลงเพาะๆแบบไม่มีน้ำตาลก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าหรือจะมีดีนะหวานจากเซลล์ด้วยนะครับผมกินไปเถอะของหวานพอสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นหวานใจของเขาอยู่ดีบางครั้งก็ต้องหัดฟังไหมไทยกันด้วยนะเนี่ยจะได้รู้ว่าคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเฮา

0: ถ้าจะกลัวอะไรสักอย่างนะให้กลัวผิดกฎหมายกับกลัวผิดศีลธรรมแค่นั้นพอนะอย่าปล่อยให้ความถูกต้องมาทีหลังอภิสิทธิ์ชนนะฮะจากค็อกเทลกันด้วยนะฮะรวมไปถึงขี้แง่นะจากพ็อกซี
1: ่
0: สองงานเพลงเพาะๆนะรวมไปถึงงานเพลงจาก DTK Boy Band กันด้วยลองรักเดินทางเข้าสู่เบลร็อกสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันด้วยนะฮะ 95.5 Gift and Joy Radio ขึ้นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: Gift and Joy 95.5
0: ขอบคุณชั่วโมงนี้กันด้วยนะฮะขอบคุณกะทิตาอร่อยดีกันด้วยทำอาหารให้อร่อยไม่ใช่เพียงแค่มีฝีมือดีเท่านั้นนะครับแต่ต้องมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยนะครับเลือกใช้หัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีทำอาหารไทยทั้งอาหารคาวขนมหวานรวมไปถึงมั่นใจในคุณภาพที่มีมานานกว่า30ปีนะครับรวมไปถึงมีวางจำหน่ายกว่า70ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็อร่อยเข้มข้นหอมมันนะฮะเพราะว่าพิสูจน์ความอร่อยแล้ว70ประเทศทั่วโลกนะฮะมีวางจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณรวมไปถึงฮาตายิสุนซูเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขากันด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็อยู่ดูแลเราตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับกะทิตาอร่อยดี
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
0: เดี๋ยวส่งท้ายเบรกนี้กับงานเพลงที่ยังค้างคากันอยู่นะฮะหลากหลายงานเพลงนะสำหรับเพลงไหนที่เปิดไม่ฟังเอ้ยเปิดไม่ทันนะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ในชั่วโมงหน้ากันละกันนะฮะอันหนึ่งงานเพลงในเบรกนี้ครับมอบแก่คนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อทุกท่านกันละกันนะฮะบางครั้งปัญหามันก็ไม่เคยแจ้งเตือนเราก่อนนะฮะเหนื่อยมากๆกับทุกปัญหาที่เข้ามาเลยตอนนี้เลยทำตัวเป็นปัญหาซะเอง

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนเลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: กาแฟเขาช่อง
7: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
8: ไปกันเลย
9: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
10: อาติอาติ
11: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล่
11: สบู
10: ่ยาสระผม
11: ซักฟอก
10: ยาสีฟัน
11: น้ำตาล
10: นมข้น
11: กาแฟ
10: น้ำปลา
11: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
10: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ